0: มีน้องนึงนี่มึงอะมาน
1: ี่มึงอะทุนนายนารีฟินตรี
0: นึงมาขลำนึงสันดึง
1: นายนายด
0: ึ
1: งจะคน
0: เดีย
1: วเรนฉันดึง
0: เด
1: ี๋
0: ยวนายเอาอะไร
1: ในใจซึ่งนี่อุจินายฮาบีมาสมัยน่ารู้ไหมน่าอาซัมพุรีสิริบุรีมาดิซาซาลีซาลีบหินายอาลาวรีบิลาวรีใบดีดาวกับนายบีฟังไลฟังเบนดึงไรดึงฮาซูฮาลาซาลีซาลีอังคาลกียาอังคามเดย์นาเปิดนี่สับนึงกียาสับลาบลับสตันสัมทนีNo, no, my bakri koi khantal thai zubari Hindu, Musulman, Christian, kumse boibu Ena enin gaitara raubu rauzimbu Rongza gazundong boibu hayanari hazari Thailai ujilai beyaunu thabai thathe Zuge zuge pushibai thane muntang Gole gole khulumnu muntang nankau bima sanampuri